À ha mau pina ba teng ot ban tai phsa ge ot luot ai ki tha yeung chi nek khoj yeung ot krup chbab robos rot yeung ot rit sa thngai atet yeung ot trak proi tai som nak khoeng rung robos Elia Elia got traga rot ta dir hasatan samrap kapie chivit robah kot got at spie ha charan kdon kbau got at yo tuk tau got tuk chet na le prea got chua prea ai chui thai rit sa kot nang peo got dol dir hasatan hai God mean took part, took all. God mean aha, sat ka ai, yo, numpang, yo aha, mao ai. Pray to work out a chance, samrap, jui God. Nung samai chong krao, yung ot trai ka proi dai. Kom proi on pi bao, kiyom ot krup tkai tit. Kiyom ot mean aha, krom krusa, kiyom kro, yung clean, sray. ยังเคยเรื่องชรานครองเปรกปีเปรไอเทอร์กาอัจฉาสำหรับกาเปียหนึ่งปฏิมเปอร์ดอนเนสมอตรองชิมุยตรองนัดไกนูสตังฉลาดฉลาดนี่เย่ซิบซิบชิมุยเย่ถ้ากองโคควายเปรสระลังเนี่ยเปรมันจองไอเนี่ยออดกรุบทั้งไอเทตเตอร์ยิ่งน่าจะกรุบเปรยิ่งน่าจะริษาดมวยทั้งไอปันไทยอันนี้ข้าก็หอดรบซาตานยังมันครบเปรียบไปยังครบข้อปีเปรียบเป็นตู้หรือปัตรงสมบัติองค์จับรองปมปองแต่งอดังฉบับของปีทั้งไงบริษัทปีลิกทั้งไงลนี้ทั้งไงสักเปลือเปรียดเล็กหายรหัสดอลลนี้ทั้งไงสาวเปลือเปรียดเล็กหายเพราะเอายังเรศาทุกจิตไงบริษัทอดเอายังเติบซาอดเอายังทัวกาอดเอายังเรียนคราวปีเรียนอันปีเปรียบัมปอนบาเนจูนิฮายนึงทลอบโคอิกไงบริษัทดาวิซาเนเติบซาเนตเตอรีนเนตเตอร์ทัวร์กาขยมจงสมเนตประหยัดผู้สัตว์ตั้งทลับระบุงหายหนึ่งเนตทะเลทลับทะเลกรองเซกเดย์ระบุงรบสัตว์ตั้งบาเนตทลับสมัยจงคราวสมัยกิทเวชบับทายเต็วิสรุลทะเลตีปอนไดเลิกนู่ยังบัดปองชีวิตออกก่อนไอ้เลยยังไอ้สารเพียบบ้านยังไอ้สมเพรเลิกเป็นเท่าเฮียงบ้านนั่งตรงสัญญาเลิกเป็นเท่าแต่ยังสักสดายปอนไดสมัยนู่ไปจองคราวบ่ายยังทะเลขนองเซกเดลบวงบาสาตังไงโน่เป็นหูห้าวสำหรับสมโตเพรนึงยิงบัดปองชีวิตด้วยแอนนายนึงสุพิรากีบัดปองชีวิตมนุษย์คลาจองทาปัญไดเพรสระลางเพรมีเมตตากรุณาตรงดัง

เนี่ยตามรงวลนาดันเนี่ยวลอ่อยเกย์กลมอ้อยเพยคลายเลยบัดอันเนาเจมวยหนึ่งอันกลมอ้อยสรอยยดจัดอ่อยซอปีประอันจีเปรียในอันอันหนึ่งจมรันกำลังดอลอันอันหนึ่งช่วยอันอันหนึ่งโตรอันโดยได้สตัมดอสจรัดระบอบอันให้เปรียตรงอันหนึ่งเถื่ออ่อยครบเตียงเปรียกุลบานจมรันดอลเนี่ยรลเนียประย้อยอ้อยเมียนเตียงอ้อครบกรนเจียนเนจดำใบอ้อยบานจมรันเลิง

0: เนี่ย
1: ก็มันไอ้แต่บ้องเกทากรอนัสสายชุกนี้มีนำไรหน้าน่าสกร้าวปรเวตเชะให้ต้นอุดโซดบายังทั่วเวบานสำร้ายกรูซาเยิงนึงไล่ลำบาหายเยิงก็มันใบลุได้ดนตาได้นะบ้อง
0: อ๋อนี่ใหญ่เตรนะวีปัจจุบันนำไรทลายแมนอาเอลเลอร์ยุบจะเราแต่หายโอนกูตายสำหรับสันโจจำสายจำมันต่อการเงียด
1: จ่าบ้องไปเวลีเจ็ดตัดดาตะมกยังลื่นปรำชนำบ้านก้นล้องพอดตื่ลุยได้ซอกนั่งบุพามีนเจ็ดแต่ทอยจ่อเรียงรอทไงปรุงแต่กาจายเวียเชียเชยนั่งมันมีนจำโนโจสอตีบำพอดล้านก็เตยหลวงเครื่องอลังการก็เตยบรรจำเตะได้ทลบใต้สบายริดรีปลายจีลือสำเร็จชลูกนี้ระเวียงได้ประปุนหมอกไปบังไอ้หนังพักซิมแจ็คเก็ตเอารอแต่ทั้งไงแล้วเอาลิงให้สมใบแต่ใบทั้งไงนิ้งก็ขมิ้นหอบพอง
2: เจ้าไอ้มันกึดพองการนุ่งเนี่ยนาจองบานปิดจองบานกับบบมาละใบสไอเกนู่หอบานไอ้จบบรรทุกนี้เตย
1: อ้นลือถาปะได้ปะปนบองซาเกบานบากกรมหุ่นมุยหาจำนวนรบบอกเกะกะกอบหน้าบองเอ้ยอ้นกึดถาจองตะโรคปุเกหาสมชัยลุยกรอนบานยกหมดติงไอ้หกคลานหน้าบอง
2: แต่ถา
1: เป็นิงอ้นปุจิเคลียนหน้าบองเอ้ยต่อยังแต่จูปุเกสันเตอร์เนื้อกรมเมดดอสันกระดาษได้เมื่อปีจำง่ายเตอร์เคยมนุษย์ปีเนี่ยสิเปะเขาเอาจ้าจ้าดัดโรหายตึกมกสแกมสกมดาดำรังมกกันรงจะสับปะกำดาทมมุ้ยได้มีนชมูทาสับปะกำฉุกมีนึกข้างขนงรงจังกลยานกำปงชอปินัดเมื่อกรอนัดโซดชุกยังปรนัดขณะได้เสือกำปงชอจอจ่าจิมุ้ยพิ้วบอร์เตเตเลอร์ตายฉุกเป๊กเกย์เคยมดจังเสือหนึ่งกลยานก็รถมกตัวตัวยังเรตเตะตุบใบเคยสับเพียบมดหยับเยินกอดดอย
0: เปรอะเอ้ยตานี่เชี่ยสกเมนเต้สำลันมัดก็ไอ้มินสับผิดแบบนี้ตัววิ้ง
2: สาวคณิคมาไอ้นะลุยเดาบานปีกาลวกได้บังกาโนอาลาเวรเลยอาไฮคณิวงเวงหนึ่งเพียบหือฮาเลงละใบหนึ่งใจวีจิกจีเหมือนบานกระดูกซีไว้ซะอาลื้อสมใบแต่เตี้ยก็เกลือบเอาได้คณิลือทาไอ้หนึ่งลื้อคลายเจมจ่าสับประกำท่อมดำเมียนเกชมวลใบคณิตคนได้จ้องมกสมการเงี้ยไอ้ทื่อดำใบบานใบหกมวยเปลมาเปลแต่ปนเนา
1: ะแม่นเฮ้ยก็ยานเอ้ยขยมสไตรกร้อยนะขยมจระลำสระลันเพียบสระนกซอกสรวนมวยเปลไอ้เลื้อปุกขยมอ้าเฮ้ยสมใบแต่เตียงก็เทียนเกลือบโอดได้บังไส้กุมยมเอ้ยตัวสมบัติเยิ้งไอ้รกบานทำไมประสันเยิ้งมีจุ่มนี้หนึ่งกาต่อสู้กาโน่ขยมนั่งมองซาก็ฮัดเนยเสื้อแต่บ๊อบบ้องโดยคืนนั่งแต่ปุ้ยยังเชื่อทาดำไล่เปิดมันแม้นเลิศผู้เต้ใต้เลิศพกาแต่ดอกจันปีผู้เวง
0: กรมนิยังจังไอ้สำลันยังจึงมันหนึ่งคืนีต่อโจรหมกหางขนงสันมกหมกฮบใบฮบตึกอ่อยมิ้นกำลังสันเต
1: ้บรรทบปีสระสลบอาหารุ่นสร้างบ้านนอมศกดาวเมรงสปกรรมระบอกขลุนเกเคยกำมะกอรอบสับเนะกำปุ้งมมีหยึกคลากำปุ้งใบชุ้งคลากำปุ้งสมงูแตะนึ่งคลาตีนกำปุ้งตะบานกรอนัดปีสะใสชุกยังสะอาด
2: เอ็นปุ๊กเอ็นนะซายกาโน่คะแนนกระทาชุกกรันตะจิโรกจิตดอกขนมพวกขมิ้นดำไลมันนึกสมานธาเอ็นไอ้แปรคลายเวียอ้อยเตยเชียวผลัดพอลได้มีดำไลทลายคลังแบบนี้ซะบ่กาโน่คะแนนสับเอ็นกลมลวกบังนุชจอลมาไล่คะแนนก็กู้แต่มีนจิวเพียบละอ้อโดยเอ็นบัตเตอร์ไฮ
0: สำลันตามปิดเตือนนะตรบสมบัติปิดประกอบมันเหม็นจิตดมลุยได้เยื่อกันในขนมได้หนุ่มเต้ปนตายคือเจ้าจำแนกดังนึ่งสมัติเพียบขนมก้าบังการดมไหลปีเอาไว้ได้เยื่อเมียนดามฉุบก้าฉุบหรือกบพลายระบบเวียมุ้ยบ่ายเยื่อยกตะลุยอย่างฉันบานตรมตายปรำรอยเรียลไอปนหนอเต้ก็ปนตายบ่ายเยื่อยกเวียมกไก่ฉนัยจิตตายหรือกระนัดยังอัดลุบานเลือนนังทเวดองติดหน้า
2: คเนียพลือพเนจให้สำลันแต่เปลนี้วิหูเปลให้สำหรับคเนีย
0: มันตอนหูเปลเต้สำลันดอราบหน้าไอ้เนื้อมิ้นกำลังนังชันเตะสกสำลันขยมเอ้ยไอ้จำเปียกาโนเต้กาลุดไหนคือดุจิกากับดำเชอร์หูพลายดำไม่ยกออกดดวิแช่สันโทสันเทอละอ่อนนะแต่บ้านใต้มือเพลดก็คล้ายจีแพ่ผ่องเตอร์ปนตาย ការថែរក្សានិងកែច្នៃគឺដូចជាការស្រោចទឹកដាក់ជីទោះវាប្រើពេលយូរតែវាឲ្យខ្លាយយើងហូបរហូតគ
2: ្នាវង្វេងហើយសំឡាញ់តើគ្នាអាចសុំមកធ្វើការជាកម្មករឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងប្រឹងប្រែងមិនខ្ជិលទៀតនោះទេ
0: មិនមែនជាកម្មករទេតែជាដៃគូវិញទៅតាខ្ញុំបានទិញបឹងឈូកបន្ថែម 4-5 ទៀតដែរខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលទុកចិត្តបានមកជួយមើលឯងនឹងបុប្ផាប្រពន្ធឯងនឹងមកជួយមើលការងារចំការចុះខ្ញុំនឹងកល្យាណមើលការងារសិប្បកម្មនៅអេរោចាក់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ
1: ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុកបានខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រពីសៅយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់លែងស្រមៃចង់បានលុយភ្លាមភ្លាមទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់រៀនបង្កើតលុយពីកម្លាំងញើសឈាមនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរក៏បានរួមដៃគ្នាពង្រីកមុខរបរផលិតផលឈូកខ្មែរឲ្យល្បីល្បាញរហូតដល់ទីផ្សារបរទេសដោយរក្សាបាននៅដីគេដូនតាផងនិងបង្កើនជីវភាពអ្នកភូមិផងដែរការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានតែវាមិនមែនជាភាពមានបានដែលឋិតថេរនោះទេការចេះកែច្នៃបង្កើនតម្លៃនិងមានចំណេះដឹងលើអ្វីដែលខ្លួនមានទើបជាកំណប់ទ្រព្យដែលចាយមិនចេះអស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាគំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរណ៍ឡើងតែម្យ៉ាងតែអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តរលះរលាំងនោះនឹងបានតែសេចក្តីខ្វះខាតវិញ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page ចង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុខបង្អែមមួយមុខនេះមានឈ្មោះថានំបត់ដូងខ្ចីនាងខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ហើយក៏ដឹងពីរបៀបធ្វើនំនេះផងដែរចានំនេះផងដែរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ដូងខ្ចីស្ករត្នោត1ខាំប្រេងឆាអំបិលល្ងម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូង250ក្រាមស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើវិញម្ដងដំបូងយើងមកធ្វើស្នូលមុនសិនដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅបន្តិចហើយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យឈ្ងុយនិងឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អដាក់សាច់ដូងកូរបន្តិចដាក់អំបិលចូលមួយចប់កូរឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចដាក់ល្ងចូលនិងកូរឲ្យសព្វដួសដាក់ចានទុកមួយកន្លែងសិនឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅយើងវិញម្ដងដំបូងយើងយកចានធំមួយដាក់ម្សៅ500ក្រាមចូលរួចដាក់អំបិលមួយចប់ខ្ទិះដូង250ក្រាមរួចលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់ម្សៅរបស់យើងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើឲ្យវាឡើងសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចូលនិងភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកដាក់ចូលស្លឹកចេកវេចឬខ្ចប់រួចយកទៅចំហុយរយៈពេល15-30នាទីជាការស្រេច

มานะขนมเจ็ดรบเนี่ยเราคนนี้ประกอบสัตว์ชีวิตเนี่ยได้เปรียดังยังไอตาเปรียบรรทุกก็สตัดในขนมขยมยังเคยในวิวรณะชมพูดอกใบยมท่ายังมีตะโคมวยทีให้มันได้บรรทุกทีสมเถอะวิวรณะชมพูฟีไปก็มาไปเมื่อไอ้เชยในมุดทวีติงกัวป่านเน็ตนาลูสมเลงไอ้หายบาดทวีไอ้นู่ไอ้หนึ่งโจลเธอไอ้เน็ตนู่ไอ้หนึ่งบริโภคจีมวยหนึ่งเน็ตนู่หายเน็ตนู่จีมวยหนึ่งไอ้ดาวยังเคยพระเยซูจองจองขนมจิตรบอย่างพระเยซูจองมีค่าดำเนตนองจิตสเนตชิมวยเยอะน้อยพันใดนี่อันนั้นอันนี้ถ้าเยื่อพระเยซูบริโภคชิมวยเยอะน้อยพันใดนี่ปันใดพระเยซูถ้าตรงเอาเยื่อบริโภคชิมวยเปรียอันนั้นน้อยทันซัวน้อยดำหน้าเปรียริบจอมสำหรับเยื่อไปเยื่อจองเตยดำหน้ารบเปรียแต่ยังอาจจงขมาในทายพระเยซูอยู่มากเองทายนี้หนึ่งเรื่องทายตะมุกยันตรบากชิดหนึ่งทาสมอันเจิงเปรียพระเยซูสมมาในชีวิตขยมขยมจงประกอบเสร็จชีวิตยมตะตรงหนึ่งเอาไปเปรียสาวิเรียขนมจิตรบกยมเอาไปเพื่อพระอำนาจรบตรงสำหรับฉันเนี่ยองค์บาปเอาไปเพื่อเงยยมทั่วจีเนปอร์สต์หนึ่งบายยังอธิษฐานหนึ่งข้าอธิษฐานรบยังปิดมันจึงปีโมดมันจึงปีเจ็ดเพื่อบ้านมาของนายยังบันรู้ลางเวงหายจมูกพระเยซูทั่วนี้เราทั้งหลายนั่งยังไอ้คืนเปรียพลับประตูชีวิตเราบ่อยยังนั่งช่วยเงยยังทั่วจีเนตบริษัทเนตสัจเรศสำหรับในทั้งหลายพระเยซูยังมาเวงยังไอ้เมื่อพเนกระบาดตรงยังมึงขมาแต่ปีพรุ่งยังขมีบาปเปรียปราเลเปรียโลหะระบบตรงสำหรับลบบาปยังอ่อนหายหนึ่งปรีซื่อไอ้โนมยังตะทันสู้ทนายจมวยตรงสมเปรียไอ้ทั้งไงนู้ชับมาต่อสมเจ้ารวมอธิษฐานจมวยขี้อมอาเปรียบบิดาโนทันสู้ทั้งไงนี้เฮียงออบกุนเปรียสำหรับคอยังขึ้นกระดองเปรียคุมปีอันเปียวไว้ตรงจองทั่วสำหรับยังทั้งออกนี้ตรงจองเล็กเล็งทั่วยังตรงจองเลี้ยงบาปรบยังสำหรับยังจีเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ตรงจองเนี่ยยังทั่วจีเนี่ยบริสุทธิ์จีเนี่ยประพฤติตามเพลสัจเรตตรงจองเอายังมีกำเนิดรบเปรียนั่งทั่วโดยเปรียថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់អញ្ជើញព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងខ្ញុំចង់ប្រកបសិទ្ធការគ្រប់គ្រងជីវិតយើងតត្រង់និងឲ្យត្រង់រស់នៅយើងឲ្យត្រង់ប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ត្រង់សម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ត្រង់สำตรงทั่วนี้ทั้งอ้อสำหรับในไทยตรงยังมากเวงยังมึงขมักปันใจยังมีนอมโนหนึ่งริกเรียปีพรัวยังคืนมุกระบาดตรงหายเปรียบแปะระบาดตรงหายสำตรงยังมากชับชับในภายในนี้หนึ่งสำตรงมากขนมเจ็ดระบาดยังขยมทั้งอ้อขี้สำออกคนสมพระองค์เตรียมเป้าดอบบอมพระองค์แต่งออกบานสดาบข้าอธิบายนี้

0: เรียบจอมสำหรับทายตรงยิ่งมากเรียบจอมสำหรับทายภายในเยื่อมีเวทนาดวงคลังมุนตรงยิ่งมากดาวในตรอยทัวไอสำหรับเรียบจอมทวายชีวิตได้เพรียมันธรรมดองเรียงเราทายครบเฟเวเลียสสาวเพรียสมเอาไอเพรียครบครองชีวิตรบเนตในเนตแตงออกนี้อัตรกับไพ่ไทยปีปรัวตรงสัญญาห้อยตรงดัดตราระบาดตรงในเลยธนาระบาดเยอะสำหรับเปลือยตรงยิ่งมากตรงมันบำพลายเยอะตรงบานช่วยสังครัวเยอะสมอคุณสมเพรพติมเปาสมเรียบจอมจูบพระเยซูเปลือยตรงยิ่งมากสมจรวมอธิษฐานช่วยเขียนอาเพรพบิดายังอ้อพระคุณเพรสสำหรับเอาไว้ยังเครื่องขนมวิวรณะชมพูพรมเปลอันนึงชมพูพรมอยชมพูพรมอยมีอันปรมีอันมันเสลอปีปรูยังเครื่องมนุษย์ภัยมนุษย์จ้องสลับปันได้ขนมชมพูพรมเปลยังปานชูบมนุษย์บริสัทจีเนตแต่เนื้อชิมวยตรงในเลือดพะโพกเปลือยตรงยังมาเป็นสมตรงอาไอเพรพนิยมบริสัทมาสันทัดในเลือดยังเขียมแตงอคเนียยังขยมจองทวายชีวิตระบายยังแต่ตรงนั่งอายตรงครบครองเจ็ดระบายยังสมตรงช่วยยังขยมทางออกนี่เรียบจอมสำหรับทายตรงยิ่งมานั่งในเปลทายนุมาดอลหายสมตรงช่วยยังทางออกนี่บานเมียนอมโนริกเรียมันโดยเนี่ยอดบานเรียบจอมปันไดอำนวยริกรีเดี๋ยวไอ้สายยังไอ้ล้างเลือประพอกชิมวยตรงนั่งกราบนั่งถวายบังคมจุ่มปูมามุกบาลังระบอตรงสมตรงไอ้ทั้งไอ้นู่ชับมอกดอสมอคุณอาเมน
1: ดาวสากลมันตัวตัวทาเปรียชีมจ้าในบังกาบังกอบังกากวาดบานคลายชีเนวิชีซะได้บัดบังชีวิตรอเรื่องได้ล้อโอเคเชื่อทำเมียนเนี่ยบังการบนใต้ครูนายมันตัวตัวเยอะทำเมียนเปรียฉันกวาดในเย่ท่าชีวิตเราบกวาดคว้าไว้มวยฉันสังคมทายยิงดังออกเนียนในตีนี้เจนปีตีนี้ตื้อนั่งมันในเย่ท่าขยมเมียนอารมณ์ทักฉันคว้าไว้มวย
2: บ่ายจำเรียบสู้สุดท้ายไงบอสต้องออกเนี้ยว่าให้ชีโจมาชนะมันเนี่ยตั้งปีดาวมชนะมาดอจงชนะมอดได้บานมาเรียบเฮียสมบูรณ์ซะแต่มาดองสมยิงสมรุ่มเฉลติท่านพระบิดาได้คงในนครฐานสู้สมรองคงชมวยสมเปรียบญาณบอสรบองมีบรรทุมกันกุลทั้งออกนี้สมัยเปรียบบรรทุรบบองบานบากสมได้ในสิกได้ปิดให้สมเปรียบญาณในการกำสานเจ็ดบานกำสานเจ็ดตุบังคุมทั้งออกนี้ได้กำปองแต่สาวสาวแต่สาขาบัดบองบองโอนได้เลี้ยบองชีวิตดำไปประเทศจีนในไอสมรภูมิรองไอบรรทายสมกมายตุบังคุมทั้งออกนี้มีการชื่อจับดาวการสอบกระเบื้อการชนีนี้จองชนีจองจันบรรทายสมัยตุบังคุมเดอร์คเนียบานเรซาเพียบสงิมสงัดหนึ่งตูทวายเตอร์บรองในรอลบรรทุกอย่างไรรองไอตุบังคุมเดอร์คเนียสังคมหนึ่งชื่อเจ้าทำมีอนาคตได้ล้อประสาเชียงนี้สมบรองบานบังเรียนพิอนาคตดอกประสาสำหรับตุบังคุมเดอร์คเนียชื่อเจียงในการชื่อจับอนาคตได้ตายแต่จูบในการเพย์คลายหนึ่งการชนีนี้หนึ่งสังเครียมได้มันเจชุบมันเจ็บชอบมันเจ็บหายสมรองบางสมได้เนี่ยตุ้มกุ้มตุ้มนี่บันเดตัวกากำสานเจ็ดหนึ่งสิกได้สังคมเดือบเปิดประกาศมาปีบรองสมทวายครูแกตั้งหลายขนมปนีบรมเจ้าพระเยซูคริสต์บ่าบรรทายเข้มจังเอายืนกึดมือตาสังเครียมได้การล้างวิจิเรื่องทำไมหรือจิเรื่องได้บองโปนขมายได้บองโปนตู้เตียงปีพบโลกฉลองกัดอริยาปีรอบโรยชนะมหัยSo I want every one of us to think today is the war between Thailand and Cambodia is new. Something new that never happened. How long have humanity in this world has been struggling, has been running away, had been so fearful because of all this tragic war that's happening in the world? How many hundred years already have we been through these circumstances of life?ตาริยาเปรียบประมาณชั่นำหอยได้ยืงตั้งออกนี่ได้มนุษย์ตูเตียงพิภพโลกบันฉลองกัดกายุ่มเย่กาใบบะกาบัดบังในมนุษย์จิตีสลายในขนมครัวซาระบายืงในขนมสังเครียมสังเครียมโลกเลือกตีมวยสังเครียมโลกเลือกตีปี
1: សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណា So we've been through First World War, Second World War, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, now Cambodia and Thai. Which country will break up war against each other tomorrow? And how long have humanity had been through this? So the question, is there a better future for humanity? សំណួរសួរថាតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកឬទេ?តើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេ?យើងមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាដឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនអោយហួសពីមួយទឹកទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយទឹកនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់ឲ្យ So last night we talked with the church pastor and other two elders and all of them had mentioned that they heard the news they said this war would not last more than a week in 1 week it will be over but what would be the result after this 1 week would Cambodian people suffer more or would Thai people suffer more would there be more destructions at the end of the war តើមានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះឬទេ Is there a better world, a better hope for humanity in this world? យើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏វិសេសដ៏អស្ចារ្យពពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង This little planet we call home is an incredibly special place in this universe. Astronomers had not found any world, any planet that is better than the planet Earth that we are living in. But the world that we are living in today is scary. It's under a threat. It doesn't matter where you go, you feel threatening. You feel fearful. Something bad's going to happen. តាំងពី200ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើងពី 1,000 លាននាក់មក 7,000 លាននាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាកំណើននេះនឹងឈានទៅដល់9,700លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050 In the past 200 years, the Earth's population has grown from 1 billion to 7 billion and the United Nations had predicted that it will be 9.7 billion by the year of 2050. An increased population brings increased problems, social crisis, crimes and international conflicts are becoming more frequency and violence. Earth inhabitants are rapidly consuming natural resources, pollution is endangering wildlife. ដោយសារការកំណើនប្រជាជនកើនឡើងមកជាមួយផងដែរវិបត្តិសង្គមអូក្រិតកម្មចំនួនអន្តរជាតិកំពុងតែប្រែក្លាយជាសាហាវឃោឃៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងឃើញទេតើមែនអត់ដោយសារមនុស្សច្រើនកើនឡើងអញ្ចឹងប្រទេសមួយប្រហែលជាត្រូវការដីសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវតែឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះខ្លាចអត់កន្លែងនៅ Is it true?Because my nation is growing. So in order for us to survive well and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening everywhere in the world today. ធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចទៅហិនហោចទៅបរិស្ថានក៏ខ្វក់កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងមនុស្សលោកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសង្ស័យថាតើផែនដីនេះនឹងអាចទទួលផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមនុស្ស10,000លានអ្នកបានដែរឬក៏អត់តើមនុស្សលោកនៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតបានដែរឬទេ

0: ียนคอมุยแต่เขียมจังเลิกตึกจัดดาวบองโปนอกเนียงไงด้วยเนี่ยขอในนักรมปียูฮานจะปุกดอกประมุยขอสามใบขยมปรับสกดัยจังนี่ดำใบเนื้อรอขณีบ้านสกดัยสุขสารโดยซาขยมในเลือลูกไก่นี่นู่นเนื้อรอขณีมีนสกดัยเวทเนียแมนพันไตเต้สังคำลางตบขยมบ้านชนะลูกไก่หาย
1: บ้าจังตามไปเยาะคอมุยนี้คือเชื่อจำหลายไฮก็ตามเยาะคอตึงอันนี้คือเชื่อสาเลือกตัวจัดให้หนึ่งสาดับดอนในสายสังคมดาวยืนต่างอ่อนนี้ถ้าตัวใบยืนจูบเอาไว้กระดอยก็เปรียตรงบ้านเชียงลูกไก่ให้ก็มายืนอ่อนสังคมยืนจูบสักได้เวทเนียปิดเมนปนแต่ป้องเชียงลูกไก่จังนี่คือเชื่อสังคมมุ้ยกระไรสังคมมุ้ยดาวยืนกูแต่สังคมเดือดเปรียบ้าจังเมรีนสวัสดิ์สกุลทั้งไงนี้คือแต่ปนนังเมนแต่ปนนังให้เขียนบัตรส้มអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រហេតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់គុណអង្គឋានសួគ៌របស់ពុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយព្រានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដល់គ្នាឲ្យកូនបានយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គកាត់បន្ថែមទៀតនឹងផងដែរគុណសូមអធិស្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

đây dân thân mơ chung phục tập bồn vĩnh xâm rạp áo dân khuyên quay cả là môn xong bà tay vì vẻ nạ chung phục tập bồn đừng dân mơ khô đọc mối tao khô tập bồn cái nhóm khô khuyên mấy bà chung hồ lãng nốt khuyên miên xe xô mối nâng pre áng đào khoang lơ vỉa trông miên pre niêm tha smart trong hai bất bất cả trong chum nom chum re hai chum bang dai sot chret pre ne trong doi chi an da phleng hai no le pre serasa mien makot chi chran trong mien pre niem kot tuk dai khmien ne na skol lai lek dai ong trong pano trong kot trong pre po chrelut dai chim hai pre niem trong hao ta pre bentul nei pre o teng po bariva no satan so ko chi se so tong hang trong teng sliep pe sumpot te hai saat pom nei pi sabadamun yeung ban meul reung ni เรื่องนี้ยังบางเคืองจับดาจ้องมาพ้นชนามมาพ้นชนามเนาะจิมมาพ้นชนามปุบบริสัทในสถานโซ่จมุ่ยเพรียในสมัยโน่สมัยอนาคตสตั้งในภายในนี้จมุ่ยเทวดากระมาพ้นชนามได้นั่งในภายในนี้ขมิ้นมโนรูใจปันไดปัดมาพ้นชนำห้อยพระเยซูเจงพิธานโซชิมวยผู้บริวารบัตรองชิมวยผู้บริสัทนั่งมาพันไดยืนเวงเปลวตรงมาดอลตรงเรียบจอมคันแหลงสำหรับไอที่คองที่กรงเยรูซาเล็มทำไมที่ครองเยรูซาเล็มจิตที่ครองในทานซัวจิตที่ครองระบบเพรียตรงเรียบจอมคันไลน์ในภายในนี้สำหรับไอที่ครองนู่จอมาสองต่อยเปรกมปีสักการีชมพูดอกบุญนั่งโคไว้ดอกโคบุญครีโนเพรียโฮวาตรงนั่งเจงเตยชบังนั่งซาเต็งนู่โดยการในไทยจำบังได้ตรงบานจำบังนังเกยได้ในไทยนู้เปรียบตรงนังจนเลือพนมดามออลิฟได้ในบรูโชนังครองเยรูซาเล็มข้างกาดหายพนมดามออลิฟนังตรอยเพะเยกจีปีในจุมเปะกันดาลปีต่อคางกาดเตยต่อคางลิกปองกาดอายมีนจนล้ออย่างท่อมพนมมวยจมเฮียงนึงเยกเตยต่อคางเจิงหายมวยจมเฮียงเตยต่อคางตะบองยังเคืองประยิสูจึงพิธานโซมาฉบังลึกยังเคืองขนมวิวรณะชมพูดอกผลบุญปิลตรงมากดอลตรงเปรบาทรบตรงป้าติกรองอาลีฟนึงวิบัยจิปีมาคางเธอเชิงมาคางเธอทบองนึงในกันดาลมีได้เรียบละอ้อได้โดทอมยังอยู่ท่าอันนี้เอาไว้เพื่อทเวสำหรับเรียบจอมไอคันไลน์ที่ครองเยรูซาเล็มทำไมบ้านเจาะมาพนมออลิฟเวียนอยกบายที่ครองเยรูซาเล็มมีอันตรพหาจีพรามรอยเมตปีพนมออลิฟดอลคันไลน์เพรวิเฮียจ้าในที่ครองเยรูซาเล็มจะเอาไว้ยังยูล
ที่กรุงเยรูซาเล็มบนพลานอาไฮพระเรียบจอมกันไลทำไมสำหรับที่กรุงเยรูซาเล็มทำไมนังที่กรุงโนอักมาจ้านังนายกันไลจ้ากันไลที่กรุงเยรูซาเล็มจ้าบายังปากทวีวรณัชพุกมังไปมวยเลยนังขอบพี่ยอห์นคืนที่กรุงเยรูซาเล็มจ้ามาฮาวิยอห์นขยมก็เคืองที่กรองดอบอริสต์กู้จีกรองเยรูซาเล็มทำไมจอพิสตันโซมาอมพิเพรแต่ตั้งโดยจีประปุนทวางทำไมตั้งคลื่นตะตูปะไดเพรียโยที่กรองมาพันได้ยังบายังชิมนุกิดอมปีทวนี้ยังทวนเหมือนบ้านยังไอ้เลือกเตียทูดัดเลือลานดัดปีมักลายแต่มักลายปอนไตอันที่ชีติกรองโดทอมทอมจริงติกรองถึงออกเนียว่ายังดัดถึงติกรองถึงออกเนียหน่อยภายในยังจอลตัวมวยติกรองนี่ทอมจริงนุตเตียติกรองนี่ชีติกรองทวนปีเมียจิสอาดเปรียโยติครองนุพิสถานสัวนังไอติครองนุจ่อนเลยพันได้ยังกำรองระบบเปรียถ้าตรงเรียบจอมคันไลน์ทำไมสำหรับไอมนุนายนังไทยนี้ยังบางคืนเอาไว้ตรงทัวร์ปิวติกรองนุจอกมากหายนายวิวรณะชมพูมาภัยนังขอพรามยังเคยพูดทุจริตเจเนตสลาบพ้นชนำหรือมาพ้นชนำเจียงในภายใดยังเกยรูลามวิงยังเคยงานุนายวิวรณะชมพูมาภัยนังขอพรามแต่มนุสลาบไอเทียดมันบานเรือวิงเตยตัวตายพอดปีมาพ้นชนำนุตเตยยังเคยเพื่อมาพ้นชนำอหายผู้เกรัวลังเวงวิวรณะชมพูมาไพ่ปราบยังเพื่อเกรัวลังเวงหายซาตังจุยประมอลเกในเอาเกดาต่อเตยดอลที่ครองเยรูซาเล็มทำไมสำหรับจบังจะมวยเน็ตในขนมสมเอลวิวรณะชมพูมาภัยนั้นก็ปรมเปลต่อก็ปรมบุญลัวพัดปีมาพ้นชนำนุหายเติบตรงนั้นสลายอะไรสตังเล่งปีกุกเจงนุวิ่งนั้นจิงเตยกมน้อมอ้อเตียงสะดาวน้อยพันใดเตียงบุญตุไอ้รงวิงกู้เตียงสะก๊อกหนึ่งสะมากอกตามใบหนึ่งประมอลกีมาชบังจุมนุ่มกีโดยเชียกสายในสมอดนุกีก็ลางเตยปิ้งเปียเลอะพันใดเตียงล้มตีดมลางกระสาตรสาวระบบปุบบริสุทธิ์ให้หนึ่งตีครองสงวนเปียแต่ได้แต่เมียนเพลิงทะเลพิเลเมกมาอมพิเพรียบนเช็กเกย์เต็งอ้อแต่เปิลที่กรองเยรูซาเล็มจอมากหายผู้บริสผู้ทุจริตรัวลามวิงซาตังบนชะเกย์นอมเกย์เธอจะบังชมวยเพรียสัปดาห์มันยังบังคืนเปิลเกย์มากชมวิงที่กรองนี้เปรียบานทั่วจุมนุ่มจุมเรียนังเพลิงทะเลพิเมกนังเกเชอเกบานตะตูสิกเดย์สลาบตีปีพันใดยังกราวปีกันไลน์ที่กรองเยรูซาเล็มนายคอยอวิเชปีดองหายเชเปลพระเยซูยังมากเวงเลิกตีปี
นั่งเอลเชะมาดองเทียดปิวเปรียบานเอาอิปุทุเชเรตนั่งสาตังวเนียอ่ะปิวนูเปรียบานจับดามปองคาดเอวันทมัยสมเมลวิวรณะชมพุกมาไปมอยนังโคใบนังบุญชมพุกมาไปมอยโคใบนังบุญขยมเมียนลือสมเลงมวยยังคลั่งจิงพิสถานโซมาอตาเมื่อเรียงอาบะตอระบบเปรียบานเนื้อจิมวยนังมนุษย์หายตรงนังควงเนื้อจิมวยนังเก๋เก๋นังทั่วเจียเรียระบบตรงหายเปรียองตรงก็นังทั่วเจียเปรียดอลเก๋เปรียตรงนังจูดอ้อเต็งตุกพเนกปีพเนกเกจังนังขมิ้นเซกเดย์สลับหรือเซกเดย์สาวสงเริงหรือเซกเดย์กุมเตียงหรือตุกลมบาดนาเตียดลายตบเซกเดย์มุนเตียงประมาณบ้านกันลองบาดตะหายก็ปีนี้จีก็ขยมช่วยเจ็ดอ่านปีพรัวก่อนนี้เอาเขียมยูอมปีกำร้องระบบเปรียสำหรับตรงนึงสำหรับขยอมตรงจองเอาขยอมน้อยจมุยตรงปันใดตรงจองเอาขยอมน้อยพายใดนี่ปีปรูยังตรงทั่วพายใดนี่สำหรับเอายังรู้เนาะตรงชระระโดยคนแรงที่ลำน้อยระบบตรงตรงเชื่อเรื่องมาในจมูกยังในภายในนี้อันนั้นชื่อเรื่องอาจารย์ยังบานในจมูกเพรียมาพ้นชั้นในสถานโซ่หนึ่งตรงมาในจมูกยังอากาศชนิดในภายในนี้แล้วเปลนุกขัดล่างหายกิมันในสถานโซ่สำหรับชุดเพรียกิมาพันได้ยื่นนั่งจูบเพรียกรองที่กรองเยรูซาเล็มในที่นี้ยังเคยครบแต่งอ้อเปรตเวตรงทเวสำหรับลบจิงพอพลายอมพบาบนังเบตเนียตรงบานจุดทุกภายในระบบผู้บริสุทธิ์จิงกิเลงเมียงคากว่าควายกิเลงสอกสดายกิเลงชื่อนึงเลงสลาบหายทั้งไงนู้จีทั้งไงอจาปีทั้งไงนู้ตายคมีนเนตนาสลาบตีตัยคมีนเนตนาชื่อตีตัยคมีนเนตนามีเวทนีตีตัยปีพรัวเพรียนจมวยยื่นหนึ่งยื่นในชมวยเพรียยังบริสุทธิ์หายปิวสักใดประกาศนี่บานกี่บานลือหายเพรียจับดามทวกาเตียดสมมือโคพรัมวิวรณะชมพุกมาไปมวยหนึ่งโคพรัมไอเพรียอองดาวควงเลือบลังตรงเมียมบรรทุลทามเมอអែងធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសើរទុកចោះត្បិតពេលទាំងនេះពិតប្រកបហើយគួរជឿព្រះសន្យាទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីបន្តែយើងវិខលហើយចេះពីរងហើយបន្តែព្រះចង់ทั่วทั้งโยฮันบังคึงเพื่อพันได้ยังทั้งหายสมเมลวิวรณะชมพุกมาไปมวยนั่งข้อมวยรู้ขยมเคืองเตเมกทั้งนั่งพันได้
ត្បិតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមត្ថទៀតឡើយផែនដីចាស់ផ្ទៃមេឃចាស់ព្រះបានធ្វើថ្មីទាំងអស់មិនថ្មីដូចសម័យយើងសម័យយើងមានសមត្ថសម័យយើងមកពីសម័យព្រះលិចផែនដីនៅសម័យណូអេផែនដីថ្មីដូចពីព្រះបង្កើតផែនដីយើងតាមដំបង6000ឆ្នាំមុនស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែលើកនេះមនុស្សមិននៅក្នុងសួនអ៊ីដែនដូចសម័យនោះអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរសួនអ៊ីដែននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអរគុណព្រះព្រះមានកម្រងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែមុនត្រង់ឯកធ្វើកម្រងនោះត្រង់ត្រូវការកាត់តោះពុទ្ធជរិតហើយគេឃើញមូលហេតុគេបាត់បង់ជីវិតអស់កលត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញពួកគេនិងសាតានពីព្រោះបើគេនៅនៅក្រោយយើងអាចមានវេទនាទៀតផែនដីយើងអាចខូចទៀតប៉ុន្តែពេលត្រង់បំផ្លាញគេអស់ហើយយើងលែងត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទៀតទេព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីពេលព្រះបង្កើតថ្មីខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចនៅលើរំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងមើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើពេលព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រង់បានរួចការបង្កើតមុនព្រះធ្វើអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់បានឃើញព្រះបង្កើតប៉ុន្តែពត1000ឆ្នាំហើយយើងជាពួកបរិស័ទអាចមើលពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងថ្មីថ្ងៃនោះច្បាស់ជាថ្ងៃអស្ចារ្យនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ6យើងឃើញអ្វីព្រះនិយាយឬបន្ទោពេលត្រង់បង្កើតផែនដីយើងហើយក៏6ត្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយឯងជាអាល់ផានិងអេមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេចឯងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ទុកនៃជីវិតយកឥតយកថ្មីត្រង់ថា It's done យើងធ្វើហើយកំរងរបស់ត្រង់ពីពេលត្រង់បង្កើតផែនដីនេះបានកើតឡើងហើយគ្មានអពបាបទៀតទេត្រង់អាចនៅជាមួយយើងនិងយើងអាចនៅជាមួយត្រង់យើងអាចទទួលអំណររបស់ត្រង់ពោពេញមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងស្គតនៅលើជើងឆ្កាយដោយសារត្រង់ចង់ឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៀតអរគុណព្រះរឿងព្រះរៀបចំកំរងរបស់ព្រះជាល្អអិច្ចាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្តែប្រហែលជាបងប្អូនចង់សួរអ្នកណាអាចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាមួយព្រះយើងឃើញហើយព្រះអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់អ្នកណាចង់ផឹកទឹកជីវិតមកព្រះអាចផឹកអត់គិតតម្លៃទេព្រះយេស៊ូវលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមកផឹកបានមើលខ7ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបាន
ครองสกดาแตงโนตุกเจียมรดกอังนังทเวเจียเปรดดอเนโนฮาวิเนโนนังทเวเจียก้อนรบอังเนตนาไอทัสตันโซเนตนาชเนตายินทรกาชเนให้ยินทรกาชเนสตังรูยินทรกาชเนอปบาบรูยินทรกาชเนกมังสตรายังยินทรกาชเนจิตรบอยังสตังทวกาตามจิตรบอยังอปบาบมาปีจิตรบอยังบาญชนะเจ็ดจงตาบาญสมรัยเอาไว้ยังจงทั่วจีเอาไว้เปรตทั่วยังเล่นจงทั่วตามจิตยังพิพูจิตยังจดจิตทั่วตามเอาไว้จีอครับยังจงทั่วเอาไว้จีละอด้วยเปรียยังบานอายจิตยังสลับนังอายพระเยซูมาควงเนยขนองเจ็ดระบายังบ้านยังชนะปีพรูเปรย์ปีโอเปรย์ควงเนยตรงอายังมีนจกใจในเลือดสตังนังอภิบาลพันยาดอทอมสำหรับยังจีพันยาเล่าบ้องเอาไว้ยังจังปังนังเชื่อเอาไว้เชื่อเรื่อเอาไว้เพื่อจองเอายืนปัญญายังเคืองกำร้องกรุบติงอ้อระบอบเพื่อชิลอ้อเอาไว้ยืนจองบ้านมันสลอตัยยืนจองบ้านลานทำไมรูปเตะสะอาดปัญญาลานทำไมกำลังมอไปชนะวิจักเข้าอ้อหายเตะยืนจองบ้านปะหาจะหาสับชนะพี่จองระลมหายปัญญาเอาไว้เพื่อจองบ้านสำหรับยืนเจียวไว้เจียละอเอ็ดกจ้าอกอลชนิกขยมจองอมโบปอมปอนทั้งอ่อซอมชอบตามเจ็ดคลวนอายนังสมเพรมาของเนยนังกรุบกรองเจ็ดปีพรูเปียโนยังไอชนะนั่งยังไอตะตู้รองวอนเปรจองเอาเยิงนอยคอพรมใบปีวรณัตชมพุกมาไปมวยนั่งคอพรมใบยังเคยมนุเปรมันเอาจอกนองที่กรองยูริสลมทำไมมนุเปรมันเอาน้อยภายในทำไมคอพรมใบไทตรงปุ๊กคลายปุ๊กมันจัวปุ๊กกูกเพิ่มปุ๊กกับสำลับเกยปุ๊กกมพัดปุ๊กมนกมปุ๊กทวายบังคมรูปเพรียหายกรุบแดงมนุกมพุดเกยนังเมียนจำนายน้อยขนองบังดาวเช่เจียเพลิงนังสปอนทอร์กูเจียเซกเดย์สลับตีปีมีนตัวปีกันไลน์กันไลน์เช่กันไลน์ตัวตู้สักได้สลับที่ปีนั่งกันไลน์กันนองที่กรองเยรูซาเล็มทำไมยังเคืองปุ่นเช่จีปุ่นตัวตู้สักได้สลับที่ปีกีจีเนะเอาไอ้เจ็ดระบกเกย์กรุบกรองกีทัวทำเจ็ดก็มีเรื่องในชีวิตยัยอาอิเปรียนักน้องเจ็ดอันเชิงเปรมาบายนักเคืองวิวรณะชมพูบายพระเยซูบานปันทูลธาขยมในมุกทวีขยมคู่ทวีทวีนุชิเจ็ดระบายยัยตรงตาเนตนาเป้าคือยอมจอประเทศไทยยอมจอหนึ่งของเนยชิมวยเ
Kumbak tik